0: ในบุคคลใดคุณดมวยนะนูเรนไฮเบดีนุปีนูอาร์ไฮเรกันนะนุปีมาจากบุคคลใดมาสิดาเรนไฮเบชิมี that is person ไฮเบนีอะดูกาอาร์ไฮเบชินะอังังไฮเบนีมาสิดานูฮับจิลลากาเมนดารินกีวายอันนี้อะสิเชมันนีเมนดารินกีชูไฮเบชิมิเตอร์รุนกีคุลไลนัตรกาตาไฮเบกามานัยมิเตอร์นะชูชูคุชูคุลไลคุชูทังเลนปันบัจัยกาไฮเบวายอะชิชูมิเตอร์รุนดะไอกามากานังกาไฮบกุมนะเมนเดเรนเดชูมาชินตากบะมาตัมดะไฮเนคุดัมวินะอีการเรนอีไอเบชิดีมาชิงะมาไฮเบนิเรียนกีอัตถดีมาทักตะปัญจักเรนอดูนะมาชิกีมิเตอรนดีมิโอยามาไฮเบนิคนทกมานาเดบะสูวันทกมานาเดบะยาวีคุดัมวินะมิเตอรนดะวะเด็กสเบียมโบอัศิเมนเดเรนดะจูไฮนักวีอัชตะนัตตะนะวะฮีมานาเดเรบะสูควันเชปมานาบะคระสูเลยคุดมวยนะเมนดารินกีรีไฮเบชีมิเตอร์โอนกามานานังนกตะกรักทอกบะนุมิด that is sun อามาสุงนงมานุมิด that is day ไฮเบนีอาสุงนะมิเตอร์โอนดาท่า that is moon อามาสุงมาทั้งที่ท่า that is man อันนี้มักมานาบะกุมเมนดารินเดชูทีเวไฮเบชีมุนอามาสุงมันอันนี้มักตัดสินใจท่าเกมิงไฮเบดีทัชิงฮาริกบะมัด
1: Bide Manipuri Londa Chinese Lunga Manaba Hirim Sigimatangda Sandra Sekho Nangangba